0: 防卫大臣小泉进次郎近日发表涉及核武的言论。中国外交部星期二表示，日本执政当局妄图突破无核三原则，挑战战后国际秩序野心昭然若揭。日本新型军国主义已露出獠牙，国际社会必须高度警惕，坚决抵制。
1: 针对日本防卫大臣小泉进次郎近日在网络节目中公开提出日本应毫无禁忌地讨论与核武器相关的政策，中国外交部发言人林健21日在外交部例行记者会上表示，日本现职防卫部门负责人发表上述言论在日本战后历史上极其罕见，极具挑衅性和危险性。日本执政当局妄图突破无核三原则，挑战战后国际秩序的野心昭然若揭。
2: 这名防卫大臣一方面在各种国际场合宣称恪守专守防卫，坚持和平发展，坚持无核三原则，另一方面在日本国内又公然叫嚣毫无禁忌地讨论核武器政策，这就是日方所谓的恪守和坚持吗？这种自相矛盾的做法再次戳破了日方的伪装和欺骗国际社会的谎言。
1: 林健指出，日本是国际公认的核门槛国家，长期蓄意保持在短期内实现核突破的能力，囤积约44.4吨分离布，理论上可制造大量核弹头。日本右翼势力以所谓外部威胁防卫为借口，不断突破日本宪法和国际法国内法规制，挑战二战后国际秩序和国际核不扩散体系，在错误的道路上一路狂飙，已对地区和平稳定构成现实威胁。
2: 如果任由日本的右翼势力肆意妄为，推动发展强力进攻性武器，甚至自主拥核，必将再次为祸国际社会，后果不堪设想。日本的新型军国主义已经露出獠牙，国际社会必须高度警惕，坚决抵制。
1: 凤凰卫视综合报道。
0: 泰国总理府发言人星期二在内阁会议后表示，总理阿努廷当天向内阁通报日前访问中国的成果。那这次的行程涵盖上海、成都、北京，泰中双方从政府、地方到产业、投资以及民间交流各层面进一步深化合作。
3: 总理府发言人表示，在政府层面，访华期间，阿努廷与中国国家主席习近平、国务院总理李强举行会谈，双方确认进一步提升泰中全面战略合作伙伴关系，合作涵盖基础设施、科技、贸易投资、安全、打击跨国犯罪、旅游以及人工智能和电动汽车等未来产业。在地方与产业层面，阿努廷率团与上海、成都方面围绕现代产业，特别是人工智能等领域展开交流。在投资层面，泰国投资促进委员会 BOI 驻成都办事处正式启用，将布局进一步拓展至中国西南地区。
4: ซึ่งก่อนหน้านั้น BOI มีสาขาอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ที่กวางเจาแล้วก็ที่ปักกิ่งแต่ว่าครั้งนี้ก็จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เราหวังที่จะดึงดูดนักลงทุนจีนให้มาลงทุนในอุตสาหกรรมที่ทันสมัยซึ่งท่านนายกก็ย้ำว่าการไปพูดคุยกับนักลงทุนจีนนั้นไม่ได้เพียงเพื่อการนำเม็ดเงินเข้าประเทศเท่านั้นนะคะแต่การทำธุรกิจจากนี้ไปจะต้องนำไปสู่การจ้างงานและการพัฒนาทรัพยากรบุคทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยเราโดยเฉพาะในเรื่องของ R&D ด้วยนะคะ
3: 发言人表示泰方还与中国企业就数据中心云基础设施人工智能及电子零部件等高科技产业投资进行交流民间层面双方将推动学生文化及媒体交流并通过中国社交媒体平台加强泰国旅游推广访问期间泰中相关机构共签署15份合作文件
4: ในทางปฏิบัติก็มีการลงนามความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐไทยกับจีนรวมถึง15ฉบับด้วยกันนะคะครอบคลุมความร่วมมือด้านการศึกษาการวิจัย AI การพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมการสำรวจอวกาศการส่งออกสัตว์น้ำการบริหารจัดการน้ำการสาธารณสุขแล้วก็ยังมีเรื่องของการสื่อสารด้วยนะคะ
3: 发言人表示总理责成各相关部门制定具体行动计划和时间表可以预见在未来一段时期如何落实访问期间达成的共识将成为中泰合作的重点凤凰卫视刘媛媛王涛泰国曼谷报道
0: 伊拉克外长侯赛因星期一在首都巴格达会见新任中国驻伊拉克大使向波并正式邀请中国外长到访巴格达

0: 关系，合作涵盖基础设施、科技、贸易投资、安全、打击跨国犯罪、旅游以及人工智能和电动汽车等未来产业。在地方与产业层面，阿努廷率团与上海成都方面围绕现代产业，特别是人工智能等领域展开交流。在投资层面，泰国投资促进委员会 BOI 驻成都办事处正式启用，将布局进一步拓展至中国西南地区。
1: BOI มีสาขาอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ที่กวางเจาแล้วก็ที่ปักกิ่งแต่ว่าครั้งนี้ก็จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เราหวังที่จะดึงดูดนักลงทุนจีนให้มาลงทุนในอุตสาหกรรมที่ทันสมัยซึ่งท่านนายกก็ย้ำว่าการไปพูดคุยกับนักลงทุนจีนนั้นไม่ได้เพียงเพื่อการนำเม็ดเงินเข้าประเทศเท่านั้นนะคะแต่การทำธุรกิจจากนี้ไปจะต้องนำไปสู่การจ้างงานและการพัฒนาทรัพยากรบุคทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยเราโดยเฉพาะในเรื่องของ R&D ด้วยนะคะ
0: 发言人表示泰方还与中国企业就数据中心云基础设施人工智能及电子零部件等高科技产业投资进行交流民间层面双方将推动学生文化及媒体交流并通过中国社交媒体平台加强泰国旅游推广访问期间泰中相关机构共签署15份合作文件
1: ในทางปฏิบัติก็มีการลงนามความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐไทยกับจีนรวมถึง15ฉบับด้วยกันนะคะครอบคลุมความร่วมมือด้านการศึกษาการวิจัย AI การพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมการสำรวจอวกาศการส่งออกสัตว์น้ำการบริหารจัดการน้ำการสาธารณสุขแล้วก็ยังมีเรื่องของการสื่อสารด้วยนะคะ
0: 发言人表示总理已责成各相关部门制定具体行动计划和时间表可以预见在未来一段时期如何落实访问期间达成的共识将成为中泰合作的重点凤凰卫视刘媛媛王涛泰国曼谷报道
2: 马来西亚总理安瓦尔日前正式推出他个人的人工智能虚拟分身。那这个人工智能数字系统以安瓦尔历年演讲、著作还有施政记录训练而成，希望以人工智能的形式直通民意。
3: 在社交媒体发布的短片中，马来西亚总理安瓦尔时而穿着马来传统服，时而着西装，甚至以超级英雄的造型出现。外形虽然不同，但都是在分享他对国家未来发展的想法与抱负。
4: Kini avatar Anwar berhimpun pelbagai peranan satu matlamat Malaysia madani. Inilah avatar saya, kembar digital yang diinspirasikan oleh nilai dan visi saya.
3: 安瓦尔表示，身为总理，不可能随时随地与每一位国民交流，因此希望借由 AI 技术，开启全新的沟通方式，让更多声音被听见，也让政府更了解国民的期待。这项名为 PMS AI 技术，由马来西亚本土数码基础设施公司打造，系统透过安瓦尔历年的演讲、著作及政府施政记录训练，打造一个从声音、语气及对答风格都尽可能接近安瓦尔的虚拟分身。
5: It's a good initiative. It's just that I think that in overall he will need to actually think about the overall execution. So as we all know that the current platform that government has, including the social media and the government online website, some of them already have the AI chatbot. So how is this different than the current platform that we have?
3: 马来西亚并非首个运用 AI 领袖分身的国家。近年来，乌克兰总统、印度总理、韩国总统等都使用 AI 分身回答选民提问及传达政策理念。
6: AI 虚拟分身是否能缩短政府与人民之间的距离，未来仍有待观察。不过，可以确定的是，人工智能正在逐渐改变政治沟通模式，而这也象征着马来西亚正踏入 AI 公共治理的新阶段。凤卫视郭朝和马来西亚情报报道。
2: 日本防卫大臣小泉进次郎近日发表涉及核武言论，中外交部发言人林健21号表示，日本执政当局妄图突破无核三原则，挑战战后国际秩序的野心昭然若揭，日本新型军国主义已经露出獠牙，国际社会必须高度警惕，坚决抵制。
7: 针对日本防卫大臣小泉进次郎近日在网络节目中公开提出日本应毫无禁忌地讨论与核武器相关的政策，中国外交部发言人林健21日在外交部例行记者会上表示，日本现职防卫部门负责人发表上述言论在日本战后历史上极其罕见，极具挑衅性和危险性。日本执政当局妄图突破无核三原则，挑战战后国际秩序的野心昭然若揭，